ขอสู้จังตั้งหลายตุนในคุณฮับก็ขอหือได้มาฮับตุนในคุณไว้ก็ขอหือได้มาไว้ตุนในบ่คุณฮับบ่คุณไว้ก็ขอหือเป็นเครื่องเคลียมูจาหวยต่อ

0: 我给你把线拴上，以后你们的命运就连在一起了，你们就是一家人。
1: ที่ตำเข้ามาในลายชีปีนี้ก็กะว่าปีนปีลายสันสักละจ้าได้ปันซ้ำหอยเจสิเปียตัวอากามาสูจับจอดหลอดถึงเดินเจียงลุงเจียดคำก็พร้อมปีนเวลาวันดีแล้วดังอีนั่งหน่อยคุณนี้ก็จริงได้มาสุกย้อนบุญ
2: ก่อนบุญคุณเกี่ยวเจ้าสามประการชุบหย่อนปุ้นกิปุ้นตันปุ้นปบ
0: ไอ้ย่อยไอ้这个哎来干爹干爹从今天起，无论你到哪里，无论你是贫穷还是生病，只要你需要照顾，约翰就会赶到你身边照顾你。请你珍惜这一生你们父女的缘分。
3: 他那么小，我怎么舍得他照顾我呢？你只要漂漂亮亮的叫干爹就好了，好吗？